เรียนดังดูเจ้าจ๋าจะเนี่ยนะถ้ามันวิ่งไปอยู่กูที่ตัดสินตัดสินเนี่ยสารพัดตุ้งกับมูลที่บงเอโดสารที่รำสิกันสารที่ตัดสินดีฮันนี่ดันพาร์ทพัฒนาที่บงเอโดครับครับพอสุดันเนี่ยดังกระดันเสียลวัวอัลฟียนโอ้ยก็บังอุสุสัวบังเอโดพี่เด็กนักวิจัยก็บังเอ๋มาพัฒน์พี่บังเอ๋